0: ตปีอิตายงิโกปะมะไคลโลอบิสมะติสุงัยติปัญญายยะไลเดกะกะติติอุลูดูลูสลุปนางาญญาดูดีญาสงาวะงนะนาใดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปิกิตากัตตาปรากะวะกะลันทังอัตติกะวะกันนาละมะอาสามินะสกัตตาอริบุลิยะกะดุอิตมิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกะวะนุกัลลาลักิกันนากะเมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีลบิยะปะกายดุดีอริ
1: Kucing 101.3 FM.